0: بقول لك على الطعم جيت انا من امام
1: چوكا دو درچان ددا لرما اغالين ديني
0: اتي
1: تيما بي
0: وينو كوبا ويني
1: เออมีอะไรมีเปรอมีอะไรอยู่แม่จะเอาตัวละยาแปลกันดูกูรู้เองเฮ้ยนี่ยังหลอกคนเนี่ยอะไรอ่ะเด้อจะเอาแค่นี้ยังหลอกเนี่ยเชิดมันบ้านมันไม่ต้องแก่งก็ก่อนเอ้านู่นเตรียมบ้านหลอกมีอะไรแก่งก่อนเลยนี่คุณจะเอาแค่ไหนเนี่ยเอาเงินหลอกเตรียมยี่เรียวดีเรียวดีเรียวมาจ้ะ
0: ดูคงคิดยี่ระคิดนี่เลยก็จงว่ายี่เป็นรองเลยมาเจ้าว่ายี่เป็นรองอยู่บ่อยอ่ะเอ๊ะมีรู้ไม่พูดยี่เนี่ยพูดยังแกโน่เด็กแกจะเป็นอ๋อไม่พูดยังพูดยังเป็นไม่ใช่มาจากยี่เนี่ยแกจะเป็นแกแกที่เด็กเป็นตัวมาบ้านมาเป็นอะไรไม่ยี่เป็นยาไม่คิดจงไม่เลยมาแต่เอ๊ะไอ้ที่ว่าเจนี่ยี่เป็นรองกี่โมงทำงานที่ตัวเดียวกว่าว้าวโลกหมดกันอ่ะเด้อ
1: เออมูลค่าเงินเมียร์ลูกมามาเยี่ยมเราเวทีตรงแค่ผมไม่ก็ที่เดิมมาเดิมมาหมดด้วยที่เด็กก็เอ็นเนอร์อะไรเงี้ยเอ็นไม่ได้ฮัลโหลก็เป็นยังไงที่จะมาเหมือนแบบมอนโกยเกี่ยวแต่ก็มอนโกยนี่ทำอยู่ดาวโกยอ่ะไม่ก็ดูไม่ลิงก์หมดเอ็นยี่ว่าจะวันนี้ไงเอ๊ะเอ็นก็คือเราแค่บอลเดียวแต่ก็ต้องเวลี่ยวยี่ก็คือเราแค่บอลเดียวไม่ก็ไม่ใช่กินเป็นอะไรอันนู้นไอ้ว่าอันนู้นอัตโมดอกที่เก๋ๆมวยงานการเงินเป็ดเป็ Hello.
0: Hello.
1: Steve, la foyer.
0: I don't know if you're a good man.